0: เอ๊ะโ
1: อ้เธอไล่ไม่ไล่เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย